นว่าไอ้ลุงป้าผู้มาฟังนั่งเป็นมูสินำสู้หอดบ้านก็ตุนหานว่าแล่นนำเป็นสู้ไผน้อหาลำเป็นแฟนไผน้อหาลำอย่าตั้มเบิ่งให้มันเห็นอย่ามีกรรมมีเวรต่อพนางผู้ล้ำลองต่อพนางผู้ล้องเกี่ยว